0: ลมก็ข่มเรียบบนสร้างและดันบินกับกับไปเอียงได้กับดิ่งคลั่งหัดดับดวงรูปไหลเด้งบังระแกลมเราและดันหัดดับดวงสับรูปดวงรูปดักลักลำหัดดับดวงรูปในมาดมตาเสนดักลักเกิดกระตุ้นเด็กหนึ่งเด็กกยาบังปลุกกระตุ้นตุกกระโลงนำทุนตัวประดับลุ่นนำดักลักกระตุ้นกรามดิตุมฟอลเชนทิงเกิลกลมลาและดันลาจาร์ตาจิงเฮาบรอบเรจันปรักหม่อมเด็กกระตังรวมเด็กกยาบรอกกระนอกเลยเด็กมดาเตดักลักดักลักเด็กกระเฮงอ้างนันเอวบอกกระห้องเทหจันยศแรมไกลทารกระกระพงได้แรมระลำจาร์ดักลักคนตำตันันสนัยห้องบอกตุตุนมองะลำนำลาละเกาะทุนตัวบอดอบลุนำดักลักลักมตรุนงะลูหะดาพร้อมจุดดีประตุมกรามเนียมเปลยกำพาปรักยัวกับประกนุกนาและนั้นบายัวตุตุนตุ้มไกลจะกลมเอาเกระกระตุนงะตุตุนไกลกระจำดีนังดีกยาบังปลุกกระดิกตุกกระลงลำเมนอจีจังดังมอริมกวบเมืองยับตาบรัสรีอาดีปีลำนำลานเอาเกาะทุนตัวบอตอบลุ่นนำเมืองจาร์ดินางไอกระจุกไกกระจุกกระดิกตู้หุ่มกางเวืองในทุนตีลำนั่นเพราะลำมากำลังเคลียร์และนันรมดังลำแอร์ดีกยาร์กระเทือนเฮนก็ยังนกกระจ้าเจ้าเพราะตู้เตรียมกรามจริงกระดังดีกยาร์เมืองปลุกกระดิกตู้กระลงเพราะเชิญทิ้งชิมดังกะลาจาร์ตาจีเงาล้อมอกแหลดดีกยาร์ขาสนันมอตุมินนอบิกะจะพ้นกาตืองะยับแสซีนอจิจังปรักตูไปเรียกับรอยอย่างบ้วนรวยมาปรักเจียเกอกนุกนาและนั้นหนึ่งเดกยารลุมตาประตูมกราพ้นกายับไปนอกะจะดมแกลดลันบังนกชิมหนึ่งประตูมกรามเนียมไปและดันประลวยงะลูหัดราประตูเขมุดลองะอมอจักรุกันหนึ่งเดกยารเป็ดมังจาร์เปียงะตูจิงหัดรากะจะดิหนึ่งดีกยาร์มังปลุกกระดิกตุกกระลงลำทุนตัวปอดอบลุ่นนำจารดักลักลักบินลำเสือกแหลดลานกกระนงประตูมกรามเดียมไปดิมารปรองะตุมหันดาประพนกระตุนงะยับปีนอกกระจ้าดิกยาร์ประตูมกรากระเฮติปนตาลำทุนตัวปอดอบลุ่นนำไกลกระจ้าดิกยาร์ประเปลมเนี่ยกระทุนตัวปอดอบลุ่นนำตัวปอดหลบลุ่นลองตัวกระทุนตัวปอปะปลีมามังกระนงประสานจีอาจารมังกลำกลังและเหตักละกระยำรวมดิกยาร์ประเปลมเนี่ยลำลาจารและนั้นมดิหนึ่งเป็นเมียมเนี่ยเปลมหนึ่งลำจาร
1: ลอยนันกือทนตัวปอดอบลุ่นนำตัวปอดหลบลุ่นจารกระตุนดิโนปรากรุยวิทมังสิเลเล่นอันเปลมแนมหนังทั้งติ่งตึมมึงปลุกติดตุ๊กตุ๊กปลุกแสกติดตุ๊กสะทุนนังรุมกบมึงประเปลมแน่กะไกลดิกยามประตุมกราลำจารมอมึงปลุกเอมาตุ๊กปลุกนำติดตุ๊กสะทุนจารตื่นดิเห็นตึมนกสิมแนมหนังลอยหัดดำเล็มเราตุ๊กสากไกลปอกปรองตึมนกสิมแนมหนังปรองสิมแน่ลอยลันดิ่งตื้อไปทั้งนั้นรูรุ่มดังตึมตาพุนกะประสิมแน่สร้างเจอพุนวัลพุนลอกิสติกเล่นอันนกตึมแปมนังกือทุนตัวไอปอดลบลูกซาตัวไอปอปะปลุกเอมาเอโนปรักมอรุยวิทมึงสิเลนังทั้งเล่นอันประเบลมแนมนังละดิติงตึมมึงปลุกกวัดเอมาติดตู้ตุ๊บลูกซากวัดเอมาติดตู้มันเป็นทางนั้นจารมราละมดิกตังประเปลมรมโรลำประเปลมแน่มดิกยาประลาปรักเปลมแน่อมอยาปรักลารูตุ้มกนังประตุมกรามแนมไพรมดิกตังประสิมแนมนึงลำลาจารและนันหังลาจารตัดอย่างเงา
0: ลำหัดประมดิกยาประชื่นทิ้งจารตักลักกระทุนตัวบอดอบลุ่นนำด้วยบอดหลบลุ่นลังตัวกระทุนด้วยบอยมับลุ่นจารตักลักมกรามจนและดุมประงะพนลำนั้นงามกราตุจริงตุ้มตาประพนไปเลือกกริ่งมดิกยารกริ่งฟอลเชนทิงกับตัวหางเอลกสิมก็พังตุ้มนกมจิหอมรานมอดหนึ่งปรองมก็จริงตุ้มฟอลเชนทิงเกลกลมลาและนั้นลายจารตาใจเงามกรำดิจารตักลักจิโนเครชินลังมาลูกแหลทะเกรซูร์เกมดกตาเลล่อกริ่งเงาะทุ่งเจ้าอาจารดักลักกลมกลมก้มจิงไกลไปเรียบประชินทิงกริ่งเจียเชียงกบาร์กระกริ่งเอกสิหังตุ้มกระกิลันกลงปรองงามกระตุ้มนกมจิหมรันตุ้มตาประพนไปเรียลันเอประชินทิงเอกสิและดันฮิวชินทิงหังหมรันปรองไปเรียหังลายจารตาเจงเงา มดิกยารนมจิหอมรันเชิญเทงปรังเตวัลเอกสิส่วนใดวงโรเฮนาโอลอนและนันตุ้มเกรงกับตัวหางเอกสิหมอกไหลจักกะมกรำได้บวนมาทวดจิงวัลกระบระเชิญเทงเกรงแตงเวียนและนันนกเครียมบังลาจารตาเจงเอากับประกับเพไกลทารกระเฮมันทารกระจิงชาและนันประเชิญเทงเกรงกำลังเคลียมอลันงาแอมอักมกรำดุตุยหัวยิงบลกระบระเชิญเทงเอกสิมแตมสันมกอมจิงตุ้มไกลกับบินปร้องและดันประตุมกรางาปรอมลามลำเกรงทงกับวรกระยิงบังจังพ้นไปลีระตวยเงวลาจารตาเจงเอาห้องเกรงเชิญเทงแตงเวียนเองเงาก่อนนั้นมก่อมจริงตัวมีลานเชิญทิ้งห้องลาจาระตาเจงเงาเลียแอกระเสียทงกับวารกระไตเงินทงลาวเงาะตื้อกัมพูชาปักปร้องประเชิญทิ้งห้องลูกกริ่งฟาร์มกันมดิกยาประเชิญทิ้งสุเรเปลีร์ญาจ้างตุยหัวบุญมาทวดดาลัดสายลายก่อนตูมหัดดับกระเติมกราบดีประเชิญทิ้งโรเวตนาปลาวะแอกระสีจื่อเชียงมดิกตังประเฮาฮืนเปหมอลูเห็นตัวเงวยเรียมังกริ่งเจ้าเอาตื้อมีอุกญัดบ้านหันกัวและดันกริ่งเงาะทงเจ้าอาประแปรจันปฏิจารดักลักมอเลงะเลยจักดูกำเนิดบนสร้างและดันตุ้มกระนองประตุ้มกรามเนียมเปลยมดิกยาประตุ้มกราไกลดิบตา
1: ลอยเช็คนังปรากนกกนากริ่งปลุกซาเปรเท่าตุ้งจีมันนำทุนตัวไอปอตบลนำไอโนปรากมอริมกบจีจังมอลำจาตุ้งใส่ตุ้งอยู่ปลุกอยู่ไอปอไกลปรากมกะหังกนาจีทุนตัวไอปอตบลมาดินำเตะตุ้งเล่นอันดิปลุกเอมาควายตัวเด็กตู้มกะวึกในทุนันที่ปรักปริจันจีจังมอเอเปตัวไอตู้สปันปลุกใส่ปอไกลปรักดิสปันกระเด็กไอตู้มกะทุนตัวไอปอตปลุกเอมาและนันดิปลุกนำกระเด็กตู้มกะวึกในทุนันที่นังดิกยาปรักปริจันปรักลุยที่ลำไกลปีกุมงะปรักหล่อมารุ่มตึง

0: ดึมตาประพนยากาโลกิสติกอาจารย์กาดับประเปรจันพระกาประหล่อมารงนังลำแอหมอกำพาเปรจันทุตัวปลุกเอมาไอปอกลายพระกาลำโปรตุปันไอปอกเอมาตุกึลมิจัน
1: ตาระประหล่อมาจารดักลักลักเลงอดุมหัดรับบรมเด็กยาประตุมกราปลามจริงกันยำเอวแจกลูกและรูและดันปักปร้องกลายไปกลุ่มตุมกรามันเด็กแกลตุยมหมอบาเวทกระตุนเด็กหนึ่งเด็กยาประกนวดมอยมากกว่าซาปันปลุกนำกระไรตู้ลำทนตัวบอดอบลุกนำหัดรักกันยำงะในมังมวยมราจริงแกลตือกันนางยมพันรวมกลุ่มเวททองจารงาตุจริงหัดรักกระจำเด็กหนึ่งเด็กยาประตุมกราบังปลุกกระไรตู้กระลงมันไปตอนนั้นมันได้แกลตุย่วมและนั้นนังตีปีเมียมเดียมแปลมหนึ่งหล่อมาลำจารเปียหลวยงะกลาเซธาระกันยำงะนั้นทารพรหล่อมาจารตักลักมรำเดกตางแกลมกราเวทปรองะหล่อมาหลวยหัดระมันได้นังเดกยารกันจับรังลำนั้นพระปลามจริงมอกแหลมดิ่มดีกยารปายวกันจับหนึ่งกันหอมเราดุมกลางะหล่อมาหลวยดุมตาจวนยับหนึ่งแจ็คและดันปาชีกลาจารตาเจงาลำประรุมหนึ่งกลุ่มจารตักลักรามเดกยารลำโปรตัวประตัวกลักกันจุหิตุหิปอเดรโมกับเปาอนุห้องประรุมหนึ่งลำแอร์และนันตุมกระกำรังเคลียจารตักลักดิ่งที่กับแกลมเดกยารลอยหัตระกันจับรังมุกปองไปอยู่ตุตื่นไปจากกันมอแอร์จวาทนตัวพอตัวประนำเอ็นอ้อมดึงร่องลำแอร์จารตักลักรุยมะมอเซตุประใส่ปอตอนรวมกวบดิหนึ่งเดกยารประกนวะลำจารมดีกระตังพร้อมบลิมรอมโรเกอประรุมนังลำแอกนงพระสันจิอาจารตักลักมอและหัดดำตนงะมโรด้วยบอเซตุดวบลุมังกนังพ้นประหล่อมาและนันฟาริงกะกนุกนาเกอประเฮิมทอตุมบรันฮิวจะมาการหัดตังและนันรุมนังลำแอกระกระตินบลิหัดดำในงะรำอาหัดดับโรหังหัดดำบลิมรอมโร
0: ลอยนันตึมรำอานและมองะเอลติกำรันยูตามะกันหาดังระเบรตามะกันหาดังและนันรำอานกับประรงนังลำแอตีกืลนักุมราลงะดำในมลิมรมโรสายหัดะมลิมรมโรกับประงะรำอานอมโยมโรรำอานรวยมองะมกิดเกมปรักกำนิบวนสร้างและนันกะกนังประทุมกรามแนมเปลยดุจโอละรูเกรดลังแกกเกษมประยุทธ์มากันหาดังเล่นอันรงนังลำแอบาวิทไกลตุตื่นเสมากนังพระสังเจแอจารเจ้ากับกนังพระหล่อมาเล่นอันวาเรงกาจารงะพุนลำประกิดกายมกบหังตุ้มกนังถามพระไอปุริยาโยต้มมกบจริงไรงะมกบกระยับกระดับนังเปียวกับพระปีโมกไกลกระจับพระโยดับน้อยดับไปนางเล่นอันโยกัลหังประโปงะ
1: ดักลักระในจริงซาลำตุ้มกริงปลาหนาปอกกระปรองเอตีลำกลมลาหังกระจุบลูกตัวปานิปอยตาไอโลดีปรปลาหนาปอกกระอดุกเลลวดกาหมอกแหลมลิมรอโอเบียดาระในมรปลาหนาปอกกระลำจารลักหมอกแหลดีกยาเรตีบายอและเด็กมาปรอขนมเราและนั้นยับไกลจ่อจ้อนเปียบาชีกะลาจารตาจริงเงาโรระในกลมจารตักลักหมอดลอยตุ้ดอบลูกกริงปลามจริงและดันในมาปลูกปะนกดุมกราบอกร้อมอมโรบาชิกลาจารตาจีเงาดักลักมริมร่อมในปลาหนาบอกร้อโรก็กรับก่อใส่ปลาเหลวดระในจารมกอมจริงและดุมกริงปลามจริงเป็นสะนกหมดหนึ่งปรองก็ยวนันมอบอกร้อเจอร์ลู่มอหนึ่งจักเปียชิลำลาจาและนันบาชิกลาจารตาจีเงาลำตุ้มนาบอกกรอโซเรียงระในจิมดังปลาพนยมพันลำแกลมดีปตุตุนปลาชิมดังหล่อมาเกิดลาจาระตาจงามเมืองจาร์หองเอไปไปตุ้ปลุใส่ปล่อยตาโซเรียงและดันปอโซเรียงหมอไปตุ้ปับลุนำไอปอตอนลำสาทนโซเรียงดักลักหมอปวิตลำโปรใส่ใกล้ใส่ตุ้เฮกลักดอลลาร์มีเปียละเฮิมทอดนันยมเทหจันและนันปักปร้องนกชิมเนี่ยจารดักลักมรำก่อมจริงแกลมักโซเรียงกาตาซาทนตวยปอตัวปลุนำเมืองเรปลุหิมามลันสปันตัวเรตัวมลันตะปันทนตวยปอตัวปลุนำ
2: ดักลักระในมอไซปอนำปลุตะปันจมได้หมกแหลดเอากันนั่งลำบุญซ้ำด้วยเบี้ยลำตุ้มทนอีกาวอีโปรยะในดิมลาร์ปรองะเบิงโปเปียปิลิร์ปลาวะกันนังประดังกันนังประสังเจียหอมดิบุญซังดูบาหัดระไอลันดังหัดระเพียนกุนุกนาดูเกมเห็นหอมที่บนสร้างกริ่งแต่กระปุยกริ่งยาเตยัง
0: Ingam di ka tang tom plang elet ndu bun sang di ka ya pro tu mkra mkram di bun sang bro ni mo klai dau ka nang lam bun sang ni yoy ba lo rum sem kra ka di ka lai mo lam bun sang krem kang ka lai dap nang krei pe tum ka ne kru ta kre yoy na le nan lam lui tum ka lai phen dap dum amau lo yo kop hang ka lai ti pi nuk nai ti lu lu bun tum met kho oam tun kho lu bun nơi mọc lại đạo khả năng làm buồn sang ngạ cùm ngách bà nạ ấy lâu làm cây mạng bra rùm đi cây giả cây cùm cốp dắp dội ta lên nằm đi cây giả bà tùm kra cây tìm ta làm chà
2: có nhầm họ cây vì gặp lại nề cây lên nằm đi cây tụ tuyên làm bà kết lăng cây xếp bà cầm thịt buồn sang thà rà bà ấy rào đặc lắc lạc mặt trôn ngạ lù hạt rà bà cây xếp làm cờ thôn tuổi bò đọp lúc năm tuổi bò lọc lúc เลยสิแกลกะจ้ะรถทุนตัวปลอบลูกจารกระกระตื่นดิมลารนาวเห็นหอมเดียไกห้องนังมองเมืองเสตุปะรถกระเสตุกุจุโจหัดได้ไกลำเสตุโจหัดแดมเดียเพราะไอ้หนักมิเยเมืองกะเกกนักตรนอตุกุปะประตัวจมเดียลำไอ้หน่อยไปเสตุเฮปอโจหัดแดดเดียเถิดเพราะไอ้หน่อยหัดแดมเดียการรถทุนกะเกกนักอตุกุปลสปันโจลำไอ้เบสไซปอโจไม่ได้
1: เอิมได้วนสร้างและดันบิงกับเกรียบเพียวและดันดิมลาดคนครูทากระเยนาเอามายอกนองปรอมาหจันบังสากันหนึ่งปรอยอตวมกันหนึ่งปรอสังจีเอเอามาตัสสากลินุกนุโอเบียดะยิงปรองะลำสุยทุนจังกลายกลมกัมเป็ดบังลูนะลำนันปรอสังรำอารมตมจดมอมกล้าจิงปรองะยมพันในจิงนกแอบจดกลายทอสังดิมลาดกลายขับจังและนั้นบริมเดเห็นบอตุตื่นประมาบังโปลำไกลกระเพียคนครูทารกระเกเกลินุขแดมดาทุน
2: ตีจารดักลักกริงลันกกมลูกไกลทารกระจักษามบังตุ้มจุนาไตเงินลำตุ้มทุนกำในบรมตมจดมอเลลูกแกลมริมเราลำบรอปากไกลทารกระมโตแรมลำสังระเอามาโยกนมจื้อติดนกมโตแรมลำอตุดูดโอกลายทารกและมอปีรอมติห้องลูหัดรับรัวมเซซีมโตแรมรัวดามกบมพิษห้องหัดรับกอมกราบรกนะดูพอได้อมอยกนองโทสังโดยโอเบียดละทอมในเกรเปียวและดันดิมลาร์คนักครูทารกและลำกลายติบเกลินุกมเรา
3: ที่คู่บึกแวะ
2: ลำดมหันจะปรตีในอาแต่บุคคาเปตีกว่าใต้ดมกรูรูปทารกระยุดนาหังลูกระรูปมอกไลจักเซียมเทหจันหังลูแอกูเลอร์กระดุเซียมงะกะแต่บุคคาสนักเปตนั้นอาแต่ละบุคคาเฮินตะกระดับหนึ่งดื่มทารกระและดันลังดมแกลตรงจริงกรามเบตีสังระเกิดเล่ากาบากอดเวลตันอันบรมตมจดกระเกลมกอมกราบรอกนะมังแกลทารกระเหยื่อนาลักมอเลงะหังลูหัดรำเน็กโยกัวผงแกลขับจังและดันเกิดทนปงหัดได้เลยเสียหัดระมอเมื่อมือกระกันเน่ากับปลอกปักมยามปักมปลังกระแกลทากระจักเซียมและนำได้กระเปียดิมลาดปลอกมะลำกระเทปเกลินุกมรอระในโดพองได้เท่าสังเห็นกระแกลบิมลีร์ปลาวะกระแกลทากระและนั้นแกลมเสียระปลอกมะกระจับรัง
3: ก็ดีเรียมดึงดอกในดึงมาปีเกียดฮะเลยจริงอินุกในเมาเกี่ยวพุงนกแดนกับการดีทอดนะก็ละจังดอกดีเรียมเมื่อกับพุงดีกับปัดพุงแต่ได้กับโบมาละสองเท่ารู้เห็นก็เล่นยามไปเรื่องไรก็จังดีเรียมดอกในยิ่งสักไรจักจังเกอร์พุงบินกับตีเท่ารู้เห็น
4: กับอาสนะก็อย่าในกับจริงกับไม่ลำไกลเรียลงกลางลังกติเรียมกติปรังตีไม่กลายมกับจริงลำต่อยามต่อปันเดชมาเดชเฮือนกับอาสนะก็ต่อลำประสนันก็จังเกอร์ลู่ต่อพุงหัดได้ไม่ต่อกือที่ไม่อันจังเกอร์ที่อยู่ตีลำกับจริงกับในกลายปลายกลายปลายต่อ
0: มึงหมดลำไอปุลไนอเตจังมังมอปิมลีร์ตัวเรียมและอันปิมลาร์ตึมไกลทากระจักแซมตุหังลุมดิเห็นอเตจังเลาะหมอกไหลรูเปหันตะและอันสิมนึง
2: เบ็ดทองตุ้มหันดับรอลำสังระอีปูลมกอมจิงหันดำตัวแรมบรมะลอมกอมจิงกระพงได้มโนจินลังตัวแรมตีหอบทักษาปักยำตังพงตีบุญตังจุบลแอกามตามเบิ่งนั้นดูพงได้บุและนันทอสังเห็นก็โนปิมโมเกรเปียบรมะอยู่เวนามกบเบ็ดทองดีกยานบรกนวะ
5: tới đến đấy rồi cái buổi
2: rồi này còn biết thằng phụ đại nào rồi tiệm buôn từng chữ hồng lệ trang mang prong ti nên là rồi phụ đại thọ sang ngày làm hên các lệ thật lệ như này đi câu trang phụ đại bố các học buôn sang phụ hợp tiếp ăn từ mất một gram điện nộp một tuổi bằng gồm biết thằng đi cái giờ vợ chuyển thêm một lệ cái chập răng này chính tấm lệ chặt xem một lệ làm lệ thật lệ như này po
5: mà chỉ cần sống giữa buôn lang vẫn có thể sống
6: nhóm cộng chi này chính xác đã dùng phần chắc là cái thùng đại hiểm hạ cái đó nằm trường lại nhà mong đại đê là nằm tập đại doan hiểm bịt la cho nên thùng đại lại nhà mong lại khắp trăng sẽ xịt thùng đại để mà làm làm rút từ nhà mong lại khắp trăng làm lại bậc nhám để nằm từ nhà ngã đá chung ao đá bạp đá bài ăn hạt rạ nằm dìng sẽ xịt đu gom guốc bịt thùng thùng cái lúc cái na bịt thùng thùng bốn sang chẳng cái loa gru chắc xem duệ na po sẽ xịt lại nhám bậc nhám lại cà chum ao nên bự ruồi bự nhiều bọc lại đi kia
2: vì từ đùm po sang ram căn làm chả được đặc lạc mơ lại yết lia cặp rọ kẹp yo lại đan điểm lar lại thả kẹp duệ na lọ mà bìm phun mừng lại khắp rọ mã làm suy thuần lan mừng sa chu nam tô hay bên đoa plus thuần mã rọ thì sang ra gờ đoa lê lợi sản đắc phơi chả được đặc lạc nộp mò tập ăn plus tập ăn cả trái tu hãy để ram ram đuổi duệ bé lâm nan mò kem sa pan blok trai tu hđe ram ra duệ nam nung nai lý lâm lực nam to klae ram bim jot ka no ha tep bo dum klae thar ka duệ nam nung bru lich lâm klae tep ko li nu phong đem rau ka mò yom duệ duệ nam nung o be ta nai mò klae khap phong klae thar ka ram duệ duệ bẹ tiệt nu po ha tep lẹ nan tuk ma pro sa nan nai long mò hđa men ba klae thar ka duệ nam nung piam to ram lâm sang ra hang lu hđa nek thêm thê sa si mkom chi pul tung ching he pul ram klae thar ka duệ na hang tum klae ram to ka klae khap chang buon sang amata hđa pram to ram ti ngao ba po de na mut ka ma lam buon sang pe thau sang hen ko klae phen ko ai sai
7: xã hội thì cũng dần bị mai một á, thì hơi dạy cho các em.
0: Anh ngào cái lời kia cái tên mừng phùng đây, lên ăn cái lời tổ rèm mừng phùng này. Mày mòn ở nào cái lời ru mừng phùng quảm tuân, mình nếch cái lời cần hào, tùm nếch thảo sang cái lời thở cái lời dối nàm nông. Phùng đây, vì tí buồn sang, bè rèm, mạ rụp. Tòa tùm cái đập nâng đơm, xa ạt bìm đình mơ, cờ bọa, cổ vít cổ nạc rù thở cái lời trình xa rù cây chặt gal bè cả phùng đê màu manh cái đập nâng chuột ô chỉnh xa nâng dụ tôn cái doan ăn tưm đạp rạ mừng tưm phùng đem gram đi màu cây lềm rau lọ rù cây bè cây thả cây doan nào mà
8: về cái thế mạnh của thầy Lý Lâm Lực
0: là lực trình nam tô cái lưng làm sáng ra mò thuộc mồ xa cây bị lồng nam tô thầu cử cha này mò dỗ cả nâng ngã chắc bọ mò chào cờ bồ đùi chó bệ tha lợ ru phùng đe bà vịt lù bù tụ tươn lầm cờ lầy bì lông sợ tem hạt trạ mình lềm rau cờ phùng đe rèm ra này chinh cừu ngạch dùm phan lầm bọm tôm chót cờ lầy thả kre lên ăn kre bè khu nè cừu thả kre dội nà tì sang ra
2: mừng đúc mà tuổi rèm mình ngắm buông rèm phun đúc nó bị mồm cọm cạp bọc con nọ mừng cày thả cày rú cả cày khắp trang cày yo cày thả cày vậy na mừng sa chôn nam tô rèm buộc lá sa cày sẽ nên là cày thả cày lắc mò ba làm hạt rậm tôm cho thằng lùm nạch ngã mò cày thầy hay chân lại đặt dò cuốc phòng phu họ đại tiện nộp bồ có dò cày thả cày ở mò ở tuốc làm hạt rậm rậm ở ô bề đa chừng lấy hạt rậm ở tuổi rèm hạt rậm mà bỏ lại đặt mò vắt làm cày chàng mang lười ngã mừng phu đại rậm ra hệ đại nạp tì cày này bể bù cày thả cày là mò điểm là tổ mã hoàng cày bùm yum lại đặt cái chập răng tì mừng cày tôm chặt rồi này riêng giữa hạt rậm yum phan chàng cày thả cày vậy na lọ mò kẹp yo điểm là làm rồi làm tiện nạp
1: hạt rậm đường rút lại đến nay mừng rạc lèm rau lại đàn hạt rậm đường ở sập lụp đường rụp đặc lắc mình chơi tập này lại chắc cầm nước buôn sang lại đàn đình gấp rèm đình lặng lẽ bọn này tầm tuôn làm hạt rậm đường rụp về tay.

0: ลมก็ข่มเรียบนสร้างและดันบิงกับกับไปเอียงได้กับดิงคลังหัดดับดวงรูปแกลดมังระแกลมเราและดันหัดดับดวงสับลูบดวงรูปตักลักลำหัดดับดวงรูปในมาดมตาเสนดักลักเกิดกระตุ้นเด็กหนึ่งเด็กกยานมังปลูกกระดิ่งตุกกระโลงนำทุนตัวประดับลุ่นนำดักลักกระตุ้นกรามดิตุมฟอลชินทิงเกลกลมลาและดันลาจาร์ตาจิงเฮาเราประจันพระหม่อมเด็กกระตังรวมเด็กกยานเราะกันว่ากระเด็บตาเด็กดักลักดักลักเด็กกระเฮงอ้างนันเอวบอกกระห้องเทหจันจดทะเลมไกลทารกระกระพงได้รำพระลำจาร์ดักลักคนตำตันันสนัยห้องบ่ตุตุนมองะลำนำลาละเกาะทุนตวยบ่ดอบลุนำดักลักลักมตรุนงะลุหะดาปรอมตรุมดีประตุมกรามเนียมเปลกำพาปรักยัวกะปรกนุกะนาและนั้นบายัวตุตุนตมไกลจะกลมาวงระกะตุนงะตุตุนไกลกะจำดินังดิกะยาบังปลุกะตึกตุกะลงลำเมนอจิจังดังมาริมกวบเมืองยับตาประจีอาดีปีลำนำลานเอาเกาะทุนตัวบอตอบรถนำเมืองจาร์ดินางไอกระจุกไกกระจุกกระจายตู้หุ่มกางเวืองในทุนที่ลำนั่นเพราะลำมากำลังเคลียร์และนรมดังลำแอร์ดีกระยาร์กระเทือนเฮนก็ยนกกระจ้าเจ้าเพราะตู้เตรียมกรามจริงกระดังดีกระยาร์เมืองปลุกกระจายตู้กระลงเพราะเชิญทิ้งชิมดังกะลาจาร์ตาจีเงาหล่อมอกแหลดีกระยาร์ขาสนันมอตุมินนอบีกะจ่าพ้นกาตืองะยับแสซีนอจิจังปรักตูปีเลียกับประอย่างบวนรวยมะปรักเจียเกอกนุกนาและนันหนังเดกยาลุมตาประตุมกราพ้นกายับปีนอกะจ่าดมแกลดลันบังนกชิมนังประตุมกรามเนียมไปและดันประรวยงะลูหัดประตุกเมืดลองะอมอจักรุกันหนังเดกยาเป็ดมังจารเปียงะตัวจริงหัดกะจ่าดิหนึ่งดีกยาร์มังปลูกกระจายตู้กระลงลำทุนตัวปอดปลุกนำจารดักลักลักบินลำเสือกลายเด็ดลานก็กระนองประตุมกรามเดียมไปดิมารปรองงานตุมหัดประพนกระตุนงะยับปีนอกกระจ้าดิกยาร์ประตุมกรากลายดิบดาลำทุนตัวปอดปลุกนำกลายกระจ้าดิกยาร์ประเปลมเนี่ยกระทุนตัวปอดปลุกนำตัวปอดปลอบลุกลองตัวกระทุนตัวปอบปะปลีมามังกระนองประสานจีอาจารมังกลำกลังและเหตุดักละกระยำรูมดีกยาร์ประเปลมเนี่ยลำลาจารและนั้นมดิหนึ่งเป็นเมียมเนี่ยเปลมหนึ่งลำจาร
1: ลอยนันคือทนตัวไอปอดปลุกนำตัวไอปอดหลอบลุกจารกระตุนดิโนปรากรุยวิทมึงสิเลเล่นันเปลมเนี่ยหนึ่งทั้งติ่งตึมมึงปลุกติดตุ๊กตุ๊กปลุกแสกติดตุ๊กสะทุนนังรุมกบมึงประเปลมแน่กะไกลดิกยามประตุมกราลำจารมอมึงปลุกเอมาตุ๊กปลุกนำติดตุ๊กสะทุนจารกระตุนดิเฮนตึมนกสิมแนมหนึ่งลอยหัดดำเล็มเราตุ้มสากลายปอบปรองดื่มนกสิมแนมนังปรองสิมแน่ลอยลันดิงตื้อไปทั้งนั้นรูรุ่มดังตึมตาพุนกะประสิมแน่สร้างเจอพุนวัลพุนโลกิสติกเล่นอันนกตึมแปมนังคือทุนตัวไอปอดลบลูกซาตัวไอปอปะปลุกเอมาเอโนปรักมอรุยวิทมึงสิเลนังทั้งเล่นอันประเปลมแนมนังเลาะดิติงตึมมึงปลุกกวัดไอมากติดตุตุปลุกสาวกวัดไอมากติดตุมันเป็นทางนั้นจารมราเลาะมดิกตั้งประเปลมรมโรลำประเปลมแน่มดิกยาประตลาพรักเปลมแน่อมอยาประคลารูตึมกระนังประตุมกรามแนมไพรมดิกตั้งประสิมแนมนังลำลาจารและนันหังลาจารตัดอย่างเงา
0: ลำหัดดาปรอมดิกยาประชินทิงจารตักลักกระทุนตัวบอดอบลุนำด้วยบอดหลอบลุลังตัวกระทุนด้วยบอยมับลุจารตักลักมกรมจนและดุมประงะพนลำนั้นงามกระตุจิงตุมตาประพนปีเลิร์กริงมดิกยาร์กริงฟอลชินทิงกระตัวหังเอลกะซิมก็พังตุมนกมจิหอมรานมอดหนึ่งปรองมก็จิงตุมฟอลชินทิงเกลกลมลาและนันลาจารตาใจเงามกรมดิจารตักลักจิงนกเรชินลังมาลูกแหลทะระเกรสูร์เกมดกตาเลล่ากริงเงาะทุ่งเจ้าอาจารดักลักกลำกลำก้อมจิงไกลไปเลียประชินทิงกริงเจียเชียงกบาร์กระกริงเอกสิหังตุ้มกระจกิลันกลงปรองงามกระตุ้มนกมจิหอมรันตุ้มตาประพนไปเลียเรลันเอประชินทิงเอกสิและดันฮิวชินทิงหังหอมรันปรองไปเลียหังลายจารตาเจงเอา มดิกยารนมจิหอมรันเชิญเถิงปรองเตวัลเอกสิส่วนใดวงโรเฮนาโอลอนและนันตุ้มเกรงกับตัวหางเอกสิหมอกไหลจักกลมกรำได้บวนมาทวดจริงวัลกระบระเชิญเถิงเกรงแตงเวียนและนันนกเครียมบังลาจารตาเจงเงากับปรากระเพยแกลทารกระเฮมันทารกระจริงชาร์และนันประเชิญเถิงเกรงกำลังเคลียมอลันงาแอมอักมกรำดุยตุยหัวยิงบลกระบระเชนติงแอกระซิมแดมสันมกอมจิงตุ้มไกลกับบินปร่องและดันประตุมกรางาปรอมลามลำกริ่งทงกับวารกระยิงบังจังพ้นไปลีระตวยเงวลาจารตาเจงเฮาห้องกริ่งเชนทิงแตงเวนเงาก่อนนั้นมกอมจิงตุ้มไม่ลานเชนทิงห้องลาจารตาเจงเฮาเลียแอกระซิทงกับวารกระแตงเวนทงลาวเงาะตื้อกัมพูชาปักปร่องประเชนทิงห้องลูกริ่งฟาร์มกันมดิกยารประเชนทิงสุเรเปลีร์ญาจ้างตุยหัวบวนมาทวดดาลัดจายลายก่อนตูมหัดดับกระเติมกราบดิประเชนทิงโรวิทนาปลาวะแอกซีจื่อเชียงมดิกตังประเฮาฮืนเปหมอลูเห็นตุยงวยเรียมังกริงเจ้าเอาตือมีอุกญัดบานหานกวกและดันกริงเงาะทงเจ้าอาบราเบรจันปฏิจารดักลักมอลวยงะเลยักดูกำเนิดบนสร้างและดันตุ้มกระนองประตุมกรามเนียมเปลยมดิกยารประตุมกราไกลดิบตา
1: ลอยเช็กนังปรากนกกนากริงปลุกซาเบรเท่าตุ้งจิมลันนำทุนตัวไอปอตบลนำไอโนปรากมอรุ่มกบจีจังมอลำจาตุ้งใส่ตุ้งอยู่ปลุกอยู่ไอปอไกลปรากมกะหังกนาลจีทุนตัวไอปอตบลไอมาดินำเด็ดตุ้งเล่นอันดิปลุกไอมากวาดตัวเด็ดตุ้งมกะหังวงในทุนอันที่ปรักปริจันจีจังมอไอเป้ตัวไอตุสปันปลุกใส่ปอไกลปรักดิสปันกระเด็ดไอตุมกะหังทุนตัวไอปอตะปลุกเอมาเล่นอันดิปลุกนำกระเด็ดตุมกะหังวงในทุนที่นังดิกยามปรักปริจันปรักลุยที่ลำไกลปีกุมงะปรักหล่อมารุ่มตังดึมตาปรักพุนยัวกะโลคิสติกอาจารย์กะดับปรักปริจันปรักกะปรักหล่อมารุ่มนังลำแอมอกัมพาเบียจันตุตัวปลุกเอมาไอปอกลายปรักกะลำโบรตุพันไอปอเอมาตุกลมเนจัน
0: ตาระเพราะลอมาจารดักลักลักเลงอดุมหัดราบรมเด็กยารประตุมกราปลามจริงกันยำเอวแยกลูกและรูและดันปักปร้องกลายไปกลุ่มตุมกรามติกลายตุยมมอปะเวทกระเติมดิหนึ่งเด็กยารประกนอมอยมากว่าซาปานปลุกนำกระไรตุลำทนตัวไอปอตัวปลุกนำหัดรากันยำงะในมังมวยมรายจีงแกลตือกันนางยมพันรวมกวบเป็ดทองจารงะตุจีงหัดรากระจำดิหนึ่งดิกยารประตุมกราบังปลุกกระไรตุกระลงเป็ดตอนนั้นมันได้แกลตุยมและนั้นหนึ่งตีปีเมียมเดียมแปลมหนึ่งหล่อมาลำจารเปียรวยงะกลาเซตหัดรากันยำงะนั้นทารุปรอหล่อมาจารตักลักมรำเดกตางแกลมกราเวทปรองะหล่อมาลวยหัดระมันได้หนึ่งดีกยารกระจับรังลำนั้นปรับปลามจริงมอแกลมดิ่งดีกยารปายวกระดับหนึ่งกันหอมเราดุมกลางะหล่อมาลวยดุมตาจวนยับหนึ่งแจ๊กและดันบาชิกลาจารตาเจงเงาลำประรุมหนึ่งกลุ่มจารตักลักรามเดกยารลำโปรตัวปลุกตัวกลักกระจุยตุหิปอเดโมกระเป้าอนุห้องประรุมหนึ่งลำแอและนันทุมกระกำรังเคลียจารตักลักเดงิตีกระแกลมเดกยารลอยหัดระกระจับรังมก็ปองไปอยู่ตุตื่นไกลจักกันหมอแอจวาทนตัวปลุกตัวปลุกนำเอานำดึงร่วงลำแอจารตักลักรุยมะหมอเสตุปลุกใส่ปอตอนรวมกวบดิหนึ่งเดกยารปลอกนวลลำจารมดิกตังปรอมบลิมรอมโรกะปรารุมนังลำแอกะนงปรสันจิอาจารตักลักมอและหัดรำตนงะมโรด้วยปอเสตุดวบลุมึงกะนังพ้นปรอลอมาและนันฟาลิงกะกนุกนากะปรหึมเท่าตุมรันฮิวจะมะการหัดตังและนันรุมนังลำแอกะกะตึนบลิหัดรำดังงะรำอาหัดดับโรหังหัดรำบลิมรอมโร
1: ลอยนันตึมรำอานเล่มองะเอลาวติกะมรันฮิวจะมะการหัดตังระเบรตมะกันหดังเล่นันรำอารกะปรารมนังลำแอตีกืลนักุมราลงะอดัมนัยมลิมรมโรสัยอดัมลิมรมโรกะปรางะรำอารอมโยมโรรำอารรวยมงะมกิดเกมปรักกำนิบวนสร้างเล่นันกะกนังประตุมกรามแนมเปลยดุจโอละรูเกรดลังแกกเซมประยุทธมากันหดังเล่นอันรงนังลำแอบาวิตกลายตุตื่นเสมากนังประสังเจแอจารเจ้ากับกนังประหล่อมาเล่นอันวาเริงกาจารงะพุนลำประกิดไกมกบหังตุ้มกนังถามประไอปุริยาโยตุ้มมกบจริงลายงะมกบกระยับกระดับนังเปียยากับประปีโมกลายกระจับมระ ยกจำเนยดับไปนางเล่นอันยกแกลหังบระโปงะ
0: ดักลักระในจริงซาลำตุมกริงปละนับกระปรองตีลำกลมลาหังกระจุบลุตัวปานิปอยตาไอลอดีบรปละนับกระอดุกเลลวดกาหมอกแหลมลิมรอโอเบียดาระในบรปละนับกระลำจารลักหมอกแหลดีกยาริตีบายโยและเด็กมาปรอขนมเราและนั้นยับไกลเจาะจนเปียบาชีกะลาจารตาจริงอ่ะตัวระในกลมจารดักลักหมอดลอยตุ้ดอปลุกกริงปลามจีงและดันในมาปลุกปะนกดุมกระบอกกระมอมโรบาชิกะลาจารตาจิงเงาดักลักมริมร่อมในปลาหนาบอกกระโรกกระบกใส่ปลาเหลี่ยลวดระในจารมกอมจีงและตุ้มกริงปลามจีงเป็นสะนกหมดหนึ่งปรองก็ย้อนนั้นมอบอกกระเจอรูมอหนึ่งจักเปียชิลำลาจาและนันบาชิกะลาจารตาจิงเงาลำตุ่มนาบอกร้อโซเรียงระนายจิมดังปลาพ่นยมพันลำแกลมดีปอตุตุนปลาชิมดังหลอกมาเกิดลาจาระตาจงามเบิงจาห้องไอ้ไปตุ๊บลุสใส่บ่อยตาโซเรียงและดันปอโซเรียงหมอไปตุ๊บปับลุนำไอ้ปอตอนลำสาทนโซเรียงดักลักหมอปวิทย์ลำโปรใส่ไกลใส่ตุ๊บเฮกลักดอลลาร์มีเปียละเฮิมทอดันเอียมเทหะจันและนันปักปร้องนกชิมเนี่ยจารดักลักมรำก่อมจริงแกลมอักษรเรียงกระตาซาทนตวยปอตัวปลุนำเมืองเรปลุหิมามลันสปันตัวเรตตัวมลันตะปันทนตวยปอตัวปลุนำดักลักระในมอไซปอนับปลุตะปันจมในหมอกแหลดดอกกันนั่งลำบุญสามดุจเวเบะลำตุ้มทนิกาวอิปุระยะในดิมลาระปรองะเบิงโปเปียปิลิรปลาวะกันนังประดังกันนังประสังจีเอหอมดุจบุญสร้างดูบาหัดไอหลันดังหัดเพียนกุนกนาดูแกมเห็นหอมที่บนสร้างกริ่งแต่กระปุยกริ่งยาติยัง
1: เงามดีกระตังต้มแปลงเอลเลตดูบนสร้างดีกยาประตูมกรามกรามดีบนสร้างเราเนื้อหมอกไหลดอกกระนังลำบนสร้างเนื้อหยวยแบะเลาะรูมเซมกรากระดีกระไลหมอลำบนสร้างเกรมแกงกระไลดับนางเกรแพะตึมกระเนกรูตาเกรย่อยนาเล่นอันลำลุยตึมกระไลเพียนดับดื่มอมอเลาะโยกบหังแกลทิปอินุกในตีลุลุบนตึมเม็ดควาอวามต้นควาลุบนนุยหมอกไหลดอกกระนางลำบนแซงงะกรุมไงแบนาไอเล่าลำกระไลมะพระรูมดิกยาไกลกุมกบยับย่อยนาเล่นอําดิกยาประตุมกราไกลทิปตาลำจาร
0: ก็ยำเพราะแกลบีกับแหลมเนกัยและนันดิกแกลตุ้ตื้นลำเพราะเกรดลังแกลเสือประกำเทบุญสร้างถ้าเพราะไอ้ดาวดักลักลักมันจนเงาลูหัดดาวเพราะกลาเซ็ตลำเกิดทุนตัวไอ้บอดอบลูน้ำตัวไอ้บอดหลอบลูลอยเสกแกลกะจ้ะรู้ทุนตัวไอ้บอดหลอบลูจะเกิดกระตุ้นดิมลารนาเอาเห็นน้องเนกัยห้องนังมองเมืองเสตุปะรู้กับเสตุกุจุโจหัดได้ไกลลำเสตุโจหัดได้เดียเพราะไอ้นักมิเยี่ยมังกะเก็กนักตรนอตุกุปาปลตัวจมเดียลำไม่น้อยให้ไปเสตุให้ปอยโจหัดแดดเดียเถิดเพราะไอ้นักแดมเดียกาตุทุนกะเก็กนักอตุกุปลสปันโจลำไม่เบสใส่ปอยโจไม่ได้ เอิมได้วนสร้างเลื่อนบิงกับเกรียบย่อและดันดิมลาร์คนักครูทาร์เกรย์เวนาเอามาย่อกนองปรอมาหจันบังซากนองปรอย่อตัวกนองปรอสังจีเอะเอามาตัสซาเกลินุกนุโอเบียดะจิงปรองะลำสวยทุนจังแกลกุมกับเป็ดบังลูนะลำนันปรอสังรำอารมตมจอดมอมกล้าจิงปรองะยมพันในจิงนกแอบจอดแกลทอสร้างดิมนาร์แกลขับจังและนั้นบริมเดเห็นบอตุตื่นประมะบังโปลำไกลเกรเพียคนครูทารเกรเกเกลินุขแดมดาทุน
2: ตีจารดักลักกริงลันโกก้มลูกไกลทารเกรจักเซียมบังดุมจุนาไตเงินลำดุมทุนกำในบรมตมจดมอเลลูกแกลบริมเราลำประบาไกลทารเกรมโตเรมลำสังระอามาโยกนมจื้อตินุกมโตเรมลำอตุดุจโอแกลทารเกลามอปีรอมติหังลูหัดราบรัวมเซซีมโตเรมบรัวดามกบิดหังหัดรามกอมกราบรกนะดูพอได้อมอยกนองทอสังดุจโอเบดาละทอมในเกรเปียและดันดิมลาร์คนักครูทารเกลลำแกลติบเกลินุกมรา
3: คู่บึกแวะ
0: ลำดมหันจาประเทศในอาเตบุคาเปตีกับใต้ดมกรูรูปทารกระยวนาฮังลูกระดูรูปมอกลายจักเซียมเทหจันฮังลูแอร์กูเลอร์กระดูเซียมงะกะอาเตบุคาสนักเปตอนั้นอาเตละบุฟาเฮนตากระดับหนึ่งดื่มทารกระและดันลังดมกลายตรงจริงกรามเบติสังระเกิดเล่ากาบากอดเวลตันอันบรมตมจัดกระเกลมกอมกราบรอกนอมังแกลทารกระเหยื่อหน้าลักมอเลงะหังลูหัดรำเน็กโยกัวปองแกลขับจังและดันเกิดทนปงหัดได้
2: loe se hat ra mo mơ ne krae ka nao ka pro pak nyam pa kum plang ka klae tha ka jak siam le nam dai krep yo ndim la ra pro ma lam klae tep ke linuk mro ra nai ro po de thau sang hen ka klae bim lir pla va klae tha kre le nan klem se ra pro ma ka jap rang
4: ka di riam dang dot nai dum pik ke da la e jing inuk nai mau ki o e phum nok da han ka mun ka di tho on na ka la at jang do bi riam me ka phum di gap pat phum te da ka po ma la song khau lu hen ko lai nyam lai trung lai ko lang bi riam dot nai jing sak lai chak jang ka phum bin gap ti tho lu hen
5: កំ អាសនៈ ក៏ យក ណៃ ណៃ កំ ជី កំៃ ឡំ ក្លៃ រៀ លង ក្លាំង ឡាំង ក៏ ទី រាំ ក៏ ទី ប្រង ទី ម៉ៃ ក៏ ក្លៃ កំ ជី ឡំ ត ញ៉ាំ ត ប៉ាន ទេ ជុំ អាយ ទេ ដ ហឿន កំ អាសនៈ គេ ត ឡំ ប្រស្នាន អាន ក៏ ចាំង ក៏ លូ ត ភុំ ហដេះ ម៉ៃ ត អើ គឺល ទី ម៉ៃ អាន ចាំង ក៏ ទី ញុ ទី ឡំ កំ ជី ក៏ ប្រ ណៃ ក្លះ ប្រៃ ទី ក្លះ ប្រៃ ត
1: Mừng một lần April này, ở đây chẳng mang mò bìm lir. Tôi rèm lên ăn bìm lar, tùm gây thả gây chạc xem, trúc hằng lùm đi hình. Ở đây chẳng lọ mò gây ru, bè hẳn ta, lên ăn xị nâng.
2: Bé thằng tôm hạt rạp rõ làm sáng ra, hệ bồn cộng chinh hạt rạm tôi rèm rõ mát, lòng cộng chinh cặp bọn đếch mà nó chuyển lăng tôi rèm, thì hợp tác xã bậc nhằm tầng vuông, thì buôn tầng trụ và lẽ cam tam. Bậc năn, đồ bọn đếch bút lệ năn thỏa sáng hên, cờ nô phim mô kể bí hợp rõ mát dưới nà, gọp bé thằng đi kỳ gia rõ rõ nọ.
5: Rồi
2: này còn bếp thông phụ hạt đẹp nào rồi tiệm buôn tầng chú hông kẹt chàng mang bỏ ngay tì. Nên là rồi phụ hạt đẹp thọ sang ngay làm hên các lẹ thả rạc rạc dưới này đi. Câu chàng phụ hạt đẹp bút, các buôn sang phụ hạt tiếp, ạc tùy mất một cảm điện đồ bếp mô tù hợp bằng, gồm bếp thông đi kỳ dạp rõ truyền thinh mô kẹt kẹt chập răng. Này chính tùm kẹt chạc xem mô lét làm kẹt thả rạc rạc dưới nạp bộ.
6: Nhưng cộng chi ngữ này chính xác đã dùng thân. Chắc là cái thùng đại điểm ra cái đó nằm trường lại nhà màu đại đê là nằm tập là đại doanh điểm bịt la cho nên thùng đại lại nhà màu lại khắp trăng sẽ xị thùng đại điểm rồi làm hầm rút từ nhà màu lại khắp trăng làm lại bậc nhám lên đến từ nhà ngã đá chung ao đá bạp đá bài ăn hạt rạ nên dìm sẽ xị ru gom guốc bịt thùng thùng cái lúc cái na bịt thùng thùng bốn sang chẳng cái loa gru chắc xem dưới na po sẽ xị lèm nhám bậc nhám lèm cà chum ao nên bự ruồi bự nhiều bọc lại đi kia
2: vì tì tùm bó sáng rạm căn làm chà rạc đặc lạc mớ, kè yết lìa kè bọ kè bió lẹ đăng điệm lạc kè thả rạc rạc dưới nà, lọ mò bìm phun mừng kè khắp bọ mạ làm suy thuần lan mừng xa chô nèm tô. Hãy bè đoà bọ thuần mạ bọ tì sáng rạc gờ đoà lê lợi sản đắc phơi chà rạc đặc lạc. Nốt mò tò bàn bọ sạp bàn gò trạch tú hãy đè rạm rạm đuôi dưới bẹ. Làm năn, mò kèm sạp bàn nài lý lâm lực nèm tô kè rèm bìm dọt kè nò hà tếp bù túm kè thật kè hệ dưỡi nàm đông bự rích lâm kè tếp cử lý nục phong đèm rau kè ạ mọ dọm dưỡi dưỡi nàm đông ố bè tà nài mò kè khắp phong kè thật kè rèm dưỡi dưỡi bẹ tiện nục phong hà tếp lẹ nàn tục mạ bro ạ xa nàn nài lòng mò hà trạm mên bà kè thật kè hệ dưỡi nàm đông bì hàm tô rèm làm sẵn ra hòng lù hà trạm nèk thêm thê sơ si mkòm chiên hiệp bồ tùng chiên hiệp bồ rèm kè thật kè hệ dưỡi nà hòng tùm kè rèm tô kè kè khắp chẳng buồn sang ọ mò tất hà trạm bàm tô rèm tì ngào bà phô hà đè nà mụt kà ma làm buồn sang bì hà thâu sang hên kè kè phèn gọi say
7: xã hội thì cũng dần bị mai một á thì hơi dạy cho các em
1: ngao cái này kíp cái tên mừng phùng đê lên ăn cái lèm tổ rèm mừng phùng nai mày mòn ở nào cái này ru mừng phùng quảm tuân nữ cái này cần hào tùm nữ thảo sang cái này thở cái này dội nàm nông phùng đê vì tì buồn sang bèo rèm mạ rụp tòa tùm cái đập nâng đơm xạ ạt bìm đình mơ cờ bọa cụ vít cụ nạc rụ thở cái này trình xar ru cây chặt cây, bè cả phùng đê màu manh cái đập nâng chuột ô chỉnh xa nâng dụ tôn cái đoạn ăn tôm trạm rạ mừng tôm phùng đem gram đi màu cây lim rau lọ ru cây bè cây thả cây dội nám á
8: về cái thế mạnh của thầy Lý Lâm Lực
1: là lực trình nam tô cái lưng làm sáng ra mò thuộc mở xa cái lấy bì lông nèm tô thầu cử chàr này mò dụ cả nâng ngã chắc bọa mò chào cờ bồ đùi chó bẹn ta lợ rù phùng đe bà vịt lù bù tụ tươn lầm cái lấy bì lông sơ tem hát trạ mình lềm rau cờ phùng đe rèm ra này chinh cừm ngạch dùm phân lầm bọm tôm chót cái lấy thả kre lên ăn kre phép nè cừu thả kre dội nà tì sang ra
2: Mừng tôm ở tuổi rèm mình ngắm buồn rèm phun tôm nó bị mồm cọm cả bọ con nó mừng cày thả cày rồi cả cày khắp trang cày nhớ cày thả cày vậy na mừng sa chôn nằm tô rèm buộc lá sa cầm xe nên là cày thả cày lắc mò ba làm hạt rậm tôm cho thằng lùm nạch ngã mò cầm thề hai chân lên đặt dọc quốc hoàng phù họ đại tiện nộp bồ có do cày thả cày ở mò ở tuổi làm hạt rậm rậm ở ô bề đa chính là hạt rậm ở tuổi rèm hạt rậm mạ bọ lại đàn mò vắt làm cây chàng mang lưỡi ngạ mừng phò để rầm rạ hệ đại nạp ti cây này bẹ bu cây thà ra cây là mầm điểm là tổ mạ hoàng cây bùm yếm lại đàn cây chập rừng ti mừng cây tôm chật rồi này riêng giữa hạt rạ yếm phan chàng có cây thà ra cây vậy na lọ màu cây béo điểm là làm rồi làm tiện nạp hạt trầm đông rục lại đệt này mừng rạc lại rau lại đàn hạt trầm đông ở sập lụp đông rục tạc lắc như chưa chết tập này lại chắc cầm nước buôn sang lại đàn đình gặp trầm đình lặng lẽ bọn này tầm tuôn làm hạt trầm đông rục về tay.